0: Oh la la, ya que me trae de todo. Thank you so much, no te la jimene. Jimene, nave, nave. Y fataye, fataye. Nada, da, da, da, da, da, da, da, no, no. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, 2000 all the way. Sydney. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. You got the Irungai Townsville. Townsville, Cairns, Mission Beach. Had a mate Tatogi, South Queensland. Got the Brisbane and the Gold Coast. Tato Iraro. Melbourne on the move. Melbourne on the move. Perakato Perth. Perth. Got the Akaran. Koto I Nuchirani, Koto I Rarotonga, Koto I Tahiti, I Fiji, Koto I Taringato, Koto Deaka Rongo Maine Dadadu Programu, New South Wales. Hey, hey, hey, hey, hey, good morning. Popongi Humaria, Dera Deo Manako Tato Iroto de Popongine, Irinakiawe, Manako Dogoto, Meta Dea Prada Tui Akitimaida, who he's going sightseeing, oh la la, de sightseeing ne de Tayak, Irinakiawe, Dana sightseeing, hee hee, Kideo Dato Yade hee hee, no dea, good luck with Dawe, Ravera e de Tayak, Perato de Pasta, Puapi, no dea, Kokoi do Tato Mata, Matakoi no Tato, Iroto dea. The Holoangani, not there, not there. So there are the Manako de Otak, the Dayo Manako Norunga, Idea passports that Tato Hudunek, Peragatoa Norunga de Pahi, the Pahi, the Tere my name, may Tinito, the Tere my name, Ki Rarotonga. So Idea Rani, so get told my detua, Irato Kadoto, del Mataro, del Rangatira, a Pamine de Pahine, Yatai Mademetak. Mate hau, mate maru, e perakato, mate mataura, ki to tatou paipai, ki avarua, i roto i te aura, ki mua. Perakatoa, i tatou passporti, e te ia hikianga, te hikia nei, te holo nei, te au teake kato toa, i rinaki au e, ta te tua ka hiki, ia tauturu mai te tua, no rato kato toa, i roto i te ia tuatou nei. So, perakatoa, i tatou te no nei konei, Toku irinakianga e, te aki te maira e, arauka ia tātou kia, ia tai tātou ki no te ia hikianga, but you have to be, ia haere koe ki te henua, te ipukarea e turumarama. Turumarama pene e taimarama i Rarotonga, te rea tu ei ki te aupā henua, no te rua o te marama, te toru o te marama, hiki ei koutou I te au tangata te kā holo, te hoki mai koutou ki Australia nei. So, Toku manako me karawe tātou te reira ki e tau jurumai te tua I kotau, kotau te here nei. Marurui, marurui te hikianga. Tātou te nōne, ya tātou e complain, ya tātou e akakite te tai complain, koe te kare, I whauni kua here koe, tuku tōhou, vauti roto, penei, a manuia kotau. So I roto I te āteanga nei ki e tau jurumai te tua, no tātou kato tō. Now, te tai manako, ina ngaro de akaria tu ki tatu ko yo dogu togu chede ya togu chede chede ya yogi ate yau te au hepatomai topa yau chede chede na de yau hepatomai topa wow de togu togu rua mama or metua celebrate an amao do mao terunga uru matai ya wedding anniversary I want to tell you the goodness of God ina ngaro de akaria tu ko do de metak o to da do atua Oji mai e de retreats. Anga mei taki anga te tua de retreats te iu kautia de la tangauru mahitu. Ua oji te reira ma te marirui ma te mei taki tangauru mahitu o me. Ua rave mātou te reira. So, wa tere atu māua, he māua ki te airports, te here nei, no da māua terungauru mataiti I Rarotonga. Tai atu māua ki te airports, mua ke ka atomua jai ki roto I te pairere, te aki te maira te rangatira e de. The captain, hina ngā rui, e hitu tangata ki a no mai, no te mea, ari e mei taki ana derefa, mei Sydney ki Rarotonga. So, o māua te dai, they volunteer, ya no mai māua, tuku te au tangata ki a head. So, o kawe mai rātou, the church star I mātou, ki roto I te hotetai hotel, the pōpongi, wa arawe mātou I the airport, domestic, เดี๋ยวจีมาตัวคาเวจีมาตัวกีบริสเบนไม่บริสเบนไหมเดไปเดี๋ยวมัวบริสเบนกีรัตงเอ๊ะเดเมียตัวลาเว็บนอดเมดีทำไมจะตัดตัวเอโรเบิร์ตวินเซนจูเนียร์เฮียเดรังจีนะเฮียเดแคปเชนเดได้คูพาเลตโอเดียไปเดี๋ยวมัวฮ่าเมียเดเมียลาเว็บปัจจัยยี่ยทุกอย่างมัวเดไปเดี๋ยวนอดเมดทำไมจีเดียนักวะสูปัจจัยเจ้าทุกอย่างมัวฮ่าคิดราตาดูดราตัวตัวเดย์มุริอิมัวเดย์มัวอิมุริเอ้หัวกิมาเย่เดไปเดเลยชีเดปุบุหูราเดียวตั้งแต่ข้าตัวเดียวเนเน่เดทีวีเดเปเปอร์นิวส์เปเปอร์นิวส์เปเปอร์เดียวตั้งแต่ข้าตัวเดระชูมาเย่มาวเมมัวอีตัวมาจุ้ยตัวมาเย่ไม่รู้ตัวเดไปเดเลยกิโวนุ่งไอเดทามเมกาคำตายเดมามาอุลเมตัวเดโคสักเดฮุปะโอ้จิฮุริยาเจ้าซะนัดเมียมางาเมียตัวกูไว้อะโน้ยนุ่งไปได้เลยฮิตุฟอลาม้าไม่นัดไปได้ anyway อยากให้เมียตัวเดตัว what a wonderful I will never forget เดมาอุลเดมามา will never forget ตามาว่า 30 years wedding anniversary วาลาวีเตียเตยดามาวอะไรนัดไปได้เลยมัวอีโต้เอกีรารุตงะเดามาว่า it's for our 30 anniversary อีลทุบไว้เดียวมีเนี่ย so อยากมีตัวเดียตัวอีเดียเดียร้านนี้เดเทเรนี่เดไปเดเรกิมัวเมบริสเบนกีรารุตงะซิดนีย์กีรารุตงะคริสต์เชิร์ชกีรารุตงะเปรากตัวอะเรโรตอะเทเรกตัวเมลเบิร์นอีตาราตุdirect flight กีรารุตงะ soเดทุกมาเรื่องเดียวแต่ก็คาดตัวเดอรุณมิตรวางอาทิตย์ดอนาเรวารัวเกตัดตัวคาดตัวเปรากตัวเดียวท้าวินิคาดตัวเดนนเนียร์รุตงะเปรากตัวเดพ่อป้าอรุณมิตรวัชินีเราสวัชินีเดอรุณมิตรวัชัวคันนาอีมิชชันบีชเปรากตัวเดอรุณมิตรวัชริชาร์ดมาตาระเดอรุณมิตรวัชคาดตัวอีเมลเบิร์นเปรากตัวอีบริสเบนเป็นอะไรก็ตัวเองคนนี้ทุกมาเรื่องตัวเราเดียวว่าเราอีท่าตัวขาดตัวชั่วตัวพุทโธอินโนเอียวอีเดไปเดียวท้าวินิมาตาลันิเดียวท้าวินิเมตังสักอย่างเดี๋ยวร้องอาจจะเนียวอีเทเรระอัตยาอุราคิมัวร้องท่าตัวเวเดียวนูจิฮุมาเรียนเดียวเพตินซับเดวายาชุระthe king's birthday เดล่าโมนิเตียอนะ king's birthdayอาเรื่องเดฟุ้งเอาหนีว่าดาราตัวสปอร์ตเมียทาร์กันเลยค่ะดัตส์เมื่อกี้ก็ตัวเดียเมียขมุยเดียเมียพิตาลันเองก็เลยเดียเจเดียงอดัตส์ anyway เดียเมียเนี่ยเมื่อกี้ก็ตัวเดียขมุยเดียเมียอาเรื่องเดียเรื่องอีกคนเดเปียโม่เปียโม่บอลลิงคลับเดียก็ตัวมีนารก็ตัวเดียฟุ้งไม่มาเดียฮิตตั้งแต่เดฟุ้งเอาหนีว่าฮัลโหลไม่ฮัลโหลไม่โน้มไม่ฮัลโหลไม่อยากมีตัวเดียตัวโนเดเรื่องเอ็มไอตัดตัวขาดตัวเกียร์วิตาตัวอิตยาเดียทามตาวังอ่ะอดีตชาตัวอดีตคิงส์เบิร์ฟเดย์อ๋อเนาะมีแต่เฮเรนก็ตัวเด็ดได้ว่าจงไงอดีตชาตัวอดีตคิงส์เบิร์ฟเดย์ยาไฟต์ทำไมเด็ดตัวโนก็ตัวขาดตัวยาทั่วจุลมาอายะยาเฮเรมารูตัดตัวยุงไงเดมาตาระยามาตากิดนัดเมียวันเดียวตัดตัวเดียวชาตัวนี่ไอชาตัวชุ่มติงอ่ะนัดเมียแต่เฮเรนเด็ดทั้งตาเดียร์เฮเรนการ์โนเกียไทราตัวมาเดฮาวิดาสิเดลาเรียวไทจิอาฮาวิดาสิอ๋อน้อเฮเรมารูเฮเรปาปูไทเขาตัวมาเดเมียตากิเดียวง่ายแต่เฮเรนตัดตัวเดียร์ออร์เทนี่ยะโอเค so เดลายะ the king's birthday weekend มาตากิเดียร์ลุงไอเดมาตาระเดียวง่ายแต่ตัดตัวมานักเนกียไทตัดตัวไทดัตุมาดิเมตักปรากฏว่าเดียร์ long weekend กตัวเป็นเอียวงางเขตเดไดเดราดากุยักเดียร์นรุงไอเดียร์ทามาตาวลาเดฟุ้งเอาหนีวะเดช่วยราจุเนดราตุงาเขาเดียวแต่เกะไฮนมัยนดเมียเอรัวลาตุพุบุก็เด country เดไดก็เด city เดไดยังเดเมนเอราตุเอ country เด city นรุงไอเดียร์งางาอคามุยตัดซะso hermai hermai no mai tau mai hermai ki te rira aga koroanga rahi taratu karave peraga toa ate ya rahi mu a irina ki aue next week me kore terat a tai mai de to tatou tere, tere deo de orometua iana ai taua. A tai mai aia, pera katoa de orometua ngā teitei, pera katoa de kontara de Itamarui e rātou, de kontara Aotearoa, papa orometua Chairman Jubilee Turama, pera katoa de tegere tere, papa Elda Ropachi, e rātou kātoutoa de kahere mai, e no te tai mga tauturu, no te hekaresia Otara Central, akamata da rātou tere, da rātanga uru marima o tune, I Keni. So Keni me te akarongo mai nei koutou, waki te koutou, wapapa koutou, irina ki au e mei Keni, tere atua I rātou, tapai atu ki Mission Beach, te tai maanga wholau te hiti tangata kopu, tangata puka puka, oti neke atua I rātou ki Townsville, mei Townsville, ki Brisbane, Brisbane ki konei I e tātou, irina ki au e a tai mai rātou, te rā ruangauru mā whā me kore, rā rima, ruangauru mā rima, ano e rātou ki konei, te roto rātou te rima, toku iri naki anga e, ko te kontara New South Wales, I nā rā, te rātou papa orometua, papa makiji, papa ngā, te tekere tere, tō tātou iti tangata, kopu tangata, mangaia, te heru mai nei, tō tātou tere, iri naki au e, a fui katoa, te au tāke fui ngā niwa, autitaki, te au tāke katoa, norunga ideia tere humaria ni. So, ia ki te tātou katoa toa e tere deia de hermai nei, tere hewangiria, ia taujuru katoa tātou I te reira. And thank you I koutou katoa toa de tuku mai de te rā reo congratulations, meitakianga no tō māua Terunga Uru Mataiti. Thank you so much I koutou katoa toa. Pera katoa de mata no tātou no te parliament. Ia koe de ia taiake orumentua puhapi. Thank you so much no te reira. Inna ki aue turu katoa ia. Tō right hand man, tekere tere no tātou, te brother Tui. Brother Tui, koru o te papa orumentua, here koru o te mata no tātou kātou tō. Overseas, no te overseas o kia, asista, ya tō mana.
1: Tano e. Akarongo me te ngumai e te papa uri. Kaneke ki te overseas, ka ere kāpatu.
0: Ere kāpatu, no te No dear. All right. Oh, tūku mata rei. Te himene. Te inangaru nei, te iau tāke, te himene. But before I mea tō te himene nei, penei a komakoma ua māua te sista nei. Komakoma ua māua. Te tai au mana koto ia. No te mea, te e tangauru, penei tangauru mārimua minijitoe, wakai e tātou program. So, muake tātou himene hopenga. Pene I mana koto koutou I te horonga mai te tai mana koa norunga te rā ia te pahi walongo tātou I te reira te heremai nei te pahi me I tini tō mai pera katoa te ia stamp out tātou no tō tātou passports pera katoa I te ia hikianga nei te teatea mō nei te au tangata no te horoanga tō tātou basireia te kwaiteka autu kwaiteikite. Irinaki rā aue, ko te tuanake te ikite, ta tātou rā pure no tētai, e no tētai. So, manako katoa tētai, te horonga mai ki āku mei rarotonga mai, te ia manako nei, no rungai te henua, the land. I don't know me rongoana tātou, but te akakite mai rā I manako te hinaru nei te crown ki a kauke, te au henua, ki te au tangata jika e no lātou jika e te au henua.
1: Atu
0: henua. Yes. E ato koto manako, sister, e ato manako no runga I te reira.
1: Well, I think it's time ki a kauke ki rā ki te, you know, te māwiriwiri nei te family te I tuatou, te ano, and you know he au ki tātou e karo no I o hōwa te ino e tōna ki kato. So I think e tai e no no ti rera family te tai you know share e ai noi noi share so o te māng mana ko o te ki a tātou e no mana mana tā.
0: Yes. Nau te tanu ara koe. Norunga I te mea share Ya ki deo mai tātou deo te kado toa, tātou dea karongo mai ni, tātou program. Te ia mea e henua, waki deo tātou e, nā wānanga, nā te atua de henua. Inara, o noi noi de tangata. Noi noi. Inara, that's okay, ke noi noi. Iahala e ngā ngaro poina I the family. Ya e ngaro poina e rato e toto e kiko e iu, e kōpapa iwi e iwi. Ya e ngaro poina I rato. No te meko te tai mana mana tāte, here mai the family, o tāpu ia, o re hina ngaro ia, kia akatū te tai mea. No, o re tanuana te iau akatiri ngā tātou, ya chika ai tei. Ya te ia mana kōtou, ono. Te ia te tai, o here the family, o here the family ki rarotonga, I te ia rāne, o mono de rimitua, so o mono. So just say e rima, e ono, e hitu rātou, toko hitu rātou I runga I te ia mea, mono. Ko te mataia po, karonga meitaki mai tātou, te mataia po, meitaki a ono mai, tāna au teina. O te mataia po meitaki. Tera, me mataia po, are nā rau te uri mai, are a tātou tikanga, tirarai. Tā tātou ua, katamaki ua tātou, mate ua aji tātou, mamate dai tātou, for what, for nothing. So, me e tuakana koe. Me mataia po koe roto I te family, me tangata ranga tira rahi koe roto I toho kopu tangata, tika ai, ono, e ahi ngaro poina nā tēnā ahau, e ahi ngaro poina nā tēnā, e au tamari ki tā lātou, te rā te au henua, te rā te au henua, tua ia, tua ia, toko iri nā kia ngā e, mea ka tū nā whare o tātou, nā tātou rai, koe te au mea ka tāpū mai tātou, haere mai nā tamari ki a tātou, hei, hei, te e tō tātou whare, te tāviri, haere mai, nō kotou ki roto, Because it's ours. You know, a family not you know that do.
1: Yep.
0: No, the mana ko nga e ta ko ya kalongo nei ta ko ya ta nei ro do irunga de ta ta do mata puga de ta yo family de tamagi ni. Lai de au tamagi. O di her mai de ta ye aga tu tu ku de ya de au me the container tu ku de content. Her mai de ta ta ta aga ni. Aga her mai de puto sa purto ya. Purtoia te tai ngai ke, Are te mea mitake, oru mai pē, are kotau noa nei konei, te Australia, te New Zealand kotau. Noa atu te reira, noa atu. Whānau, karongo mitake mai tātou, whānau ia koe roto, te family, family for life. E toto, e toto tātou. You can't help it. That's why I say, te poto nei tātou. E poto nei tuatou, ia tātou a noa I roto I te ia mea. Poto te tuatou here, a kālawe atu, hongi pake atu tētai ki tētai. And then mea au mea tētai, just say, I love you, I'm sorry. Mā māua. Ako kore mai koe taku hala. Me kua hala koe. Irina ki au e, that's the only way forward no tātou.
1: Amen.
0: Hey, sister.
1: Amen. Te tanoe. But te taitua, you know, norunga I te apianga I. I tō tātou, tō tātou au mitua ere I api mai e tātou. Te tai tua, pāngai a mea ki wō, pā, hoki mai e tai ngai, tamaki I re. Because of different, I te tūke, te akunonga I te akunonga I te tamariki. Tūke ke rā te. Ko, you know, ko akau I au ki a rawe I te tai angang. Ka rawe o ti rira ki tai ki te opanga. Me oki mai rira no te katoto, no te family. Ka re noko, no te family, no te katoto. E a rato tamariki, e a kutamariki, te umokopuna, te ina rira atu, no rato katoto te umu. Because ko ti rira te iaka uia mai, ko ti rira te karawe. That's my views. Tōku mana ko tera.
0: Nondea. Amen. Irina kia we starts with us, ha? Kamata I e tātou. Ko au te, o te peni āmina I mātoua. O te peni āmina. So, me rawe te au tuakana I tā rātou au tuanga. Te au tuanga tā rātou e rawe nei. Are au maramana tāna. Rawe rātou. O rātou ki nā mea. A tātou te, you know, Na o lātou ki te ia e mea nei. O lātou te au tika hopenga te rātou, te reira. Yakura Tagua impudi de impudi de tuanga gerato we aunaka engaro point. That's my input. No aduko de umatayabo. I just remind them. Not me wakiti autolato ngakawa. Yeah. Tolato ngako. They got a beautiful heart. That's why I always tell them, yeah, engaro point. Inatamarigia tato. No?
1: Yeah.
0: So, yeah, engaro point. So, idea rane, de kidemaira de matayabo tato or mato, ademar manata. The two are ne de henu. Shah. Koye chikai. Angaja we all.

ายใจไปจากน้องให้เธอต้องรับกรรมเดโนคงเพราะเธอนั้นช้ำจังบ่ผ่านเดินกายคงเสียใจหลาย

คอยเอาใจซอยเจ้าให้ก้าวผ่านสิ่งนั้นเจอผู้แน่เด้อว่ามีไผห่วงใยบ่มีเวรเคยได้เห็นตอนเธอยิ้มหวานพอปานไอติมเป็นรอยยิ้มที่สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาคงกืนเข้าบ่ของคอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเหงารู้ตนสาวผู้ใจเดียว